ันมามาตายไปใช้ใจได้ตายไม่นี่ไหมไม่ยังไม่แพ้แต่ยิ่งเธอไปในชีวิตเราใครแต่ได้ไม่นานหนึ่ง